ก็ทำมานี่นี่ทุสก้าทำมานี่อักก็ขุดเสียหูนางุนอังุดหูรูนี่ตัวชูสิลนึกทำมานี่อาตังขุนชะกันมักฟังมั้งทาวตุลสีทาวน่าชาติมาคุดูลูกยักษ์กนักีอาลีกกนักีชาติอังสกุลซาลีกกนักีทาวสินตัวมาสินตัวมันุมยุวานีอาตุคลุกูสามงนาอูตาวนันีวัดนสังสกุลเปียกตนีอุสักกลุกีวัดนนูนเน็ตนิวัดนเปียกตัวกสุกิตาคุณว่าหนูนิดน่าคุ้มลุนว่าน่าเลี้ยงนักสิทธิ์อะไรก็ฟุ้งน่ากิดว่าหนูต้องสตูดกีต้าลุติงว่าน่างสกุลมันก็ตัวสูงนักเล็กเปียกัดต้าวสักกะลูกีว่าหนูนิดนึงว่าน่าทิ้งนิสาอับปะโคลูกีน่างสกุลว่าหนูน่ากันพิสขันนักเป็นกีตซุสขันงอาศุสนุนนายนี่วีตาตุสขันงปะกาวกเอาคุณคดวันเปียกามิกวุนัตเนียวคุตกษสุกีนุนเนตนิกคุบคุบมะคูกลุกเอาคุณคดวันอาคตุมนันงมิวตานางัสกวาคุมวสขันีข้าตักสตากมิวมุ่งหลังกวาดสินอตกานกันอาเมตสาสินข้าตักสตูสินีลุนท้าวมสูขมตุท้าวทันสขานีอังสกุมาลโลกยิตกาลุดอสันนาลุดตุมตัวกูลิงนักมลุนีพิเศษทวัดนี่คือมหัศจรรย์โลกทุสนักนตอนุมาคนุบุคาลันคุ้มกษูนุตุงนี่ไอปัสสาวะกันชานีนังนันีุคนันีตุงนุนันีพิสขนัสสวกันตุมตุทวัดรุกมหัศจรรย์ก็สุขตันนุกาลันก็มังมากนกระดามพิสกตะกุยักอุนัดตัวนุกามุกชัวสินิลดานสุขตักยักสินตะกุยักอุนาหุลกตักนุกาคสุลูนตะวามตะวัตนกะขักสุกกลุกักตัดคนมักขมขื่อกันได้ใจมิตรง่ายๆโอ้เลติกปากมุ่งตาลิงก์ชิดตัดตัวยี่คนนั้นก็ลิงก์ชิดตัดกี่ตัดสกันได้ตัวนักคนมักขมขมขัดฉันกูงุดก้าวสินีลูกนับเพราะแต่สายมักสุกอาจจะเกิดสุนันเลี้ยดข้ามาเรื่องนั้นก็อะไรวุ่นขบวนเงี้ยตัดสักทีถ้าว่ากระวังตุนาลีกระวังนุนาลีสักสุดถ้าว่าสตูอัตขามีอุตขจะมีนางอัตขศิลล์อัตขามีนางอัตขตกุศิลศิลล์โอ้ลิลิตมาวัดสกุลพิเศษปูงูนุนทามาคุณเก่าขุดสันปีฟกันิลูกช่วงนี้มุขขมักสักต้องปูดปีฟกันิสกิตนะปูมัวกางยี่กามีกุมกันสันปีฟกักกิ้งตาวาปีปีฟกับวิตาวเสียกคนนี้น่ารักสุดอันนั้นมากสุดมาลิกสุวรรณสินีลตัวตู้